0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ตีอาตี
2: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
1: ป้าอยากไล
2: ่สบู่
1: ยาสระผม
2: ผงซักฟอก
1: ยาสีฟัน
2: น้ำตาล
1: นมข้น
2: กาแฟ
1: น้ำปลา
2: น้ำมันหอย
1: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: แน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบนี้ง่ายได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: ชิมนนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
9: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ wow. Velas รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์

0: ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
3: ป้าอยากไล
2: ่สบู่
3: ยาสระผม
2: ผงซักฟอก
3: ยาสีฟัน
2: น้ำตาล
3: นมข้น
2: กาแฟ
3: น้ำปลา
2: น้ำมันหอย
4: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
5: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
2: ้ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
6: ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
7: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7นาฬิกาขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569ไมชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570

0: นาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
0: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาด

0: แร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่สามโรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้นะโดยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลศรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
6: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประนามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
0: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
6: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่มแอลอังกฤษเสมอกับกาน่า0-0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่มเคโคลอมเบียพบกับดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม C วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีPrincess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ไทยเปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา19นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทเจรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโอชนาคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทเจรินผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาธานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาจราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยโอชนาเฮิร์ตพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้มอเทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCE ซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30

0: 5กิโลถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทวบานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทวบานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุกาลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนด
9: 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
13: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
14: ก็จริงๆด้วยความมันก็อาจจะมีบางสมาคม
15: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่24ก็จะขอนำเอาความประพฤติทัจริยาของพระโสดาบันมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามเวลาที่จะอำนวยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความประพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของพระโสดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็แล้วกันจะเรื่องของวิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนำมาเป็นตัวอย่างเพราะนางสามาวดีพร้อมได้หญิง500ฟังเทศจากนางโคจุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคจุตราไปฟังเทศมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้ง500คนก็เป็นพระโสดาบันทันทีเพราะว่าคนเทศเป็นพระโสดาบันโคจุตรานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาเมื่ออยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจ้าอุเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของโคจุตราช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอรหันต์ เดินไปบิณฑบาตท่านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ดอกไม้มาวางบนหิ้งเพื่อมองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นี่เป็นจริยาตอนหนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ดีที่เขาปั้นด้วยปูนเขาทำด้วยโลหะเขาปั้นด้วยดินหรือว่าเขาปั้นในฟางก็ตามหรือว่าเขียนที่กระดาษก็ตามถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเริ่มใสไม่ได้อดจะยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนซะด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน ว่าด้วยความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่งเห็นว่าท่านนี่เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็หมายถึงมีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเห็นว่าพระโสดาบันไม่มีแต่ศีล5มีกำหนด10เข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับศีล5เนี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธบรรเทามากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายถ้าเราเปรียบเทียบกับศีลข้อที่1สิ่งข้อที่1ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบท10ตัวอย่างเห็นด้วยชัดเมื่อคณะเขาบรรณาสามาวดีด้วยกันทั้งหมด500กับ1คนคือมีบริวารนะ500ถ้าท่านสามาวดี1เป็น500กับ1คนถูกนามังคติมนังมาคันยากล่าวโทษอย่างหนักเจอทั้งเอางูเข้าไปใส่ในพิงเขาพระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องของนางสามาวดีนางมาคันธยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอคณะบรรณาสามาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในพิงอุดรูของพิงอุดช่องอุดช่องของพิงออกมาเจ้างูเข้าไปอดอาหารหลายวันมันก็มีความเพลียมันอยากจะออกมันก็เลื้อยออกมาเพ่นพ่านในห้องของนางสามาวดีนางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่าโง่เง่าเต่าตุ่นห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าย่อๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้แก่นางพระสามพระนางสามาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับพระนามาคันธยาเห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกก็ถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผ่แบบเบี้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่บรรนางมาคันธยามาคันธยาว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าห้าคนนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณโคดมหลังจากนั้นก็หาทางจะฆ่าพระเจ้าเทนเอางูเข้ามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาอกุศลเข้าโดนใจก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดลใจและเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงโกรธพระนางสามาวดีจัดคิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนชาย500คิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากและก็มีต้องถือว่ามีฤทธิ์มากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอน500กำลังคนเขายิงทะลุแน่เมื่อพระนางสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและพระนางก็ยืนหน้าเมื่อบอกข้าพเจ้าเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อน ขอให้หม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวาทกับบุคคลของฉันก่อน พระนางสามาวดีไม่แสดงความโกรธนำพระเจ้าอุทินเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธนำมนในพระนามาคติยาด้วย ให้โอวาทกับบรรดาหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าโกรธในพระราชาแล้วก็จงอย่าโกรธพระนางมาคันธยา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนับถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมด500กับ1คนเราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าหวาดหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อนที่ย้อนมาให้ผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกุศลส่วนนั้น ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจไว้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์และจงอย่าโกรธพระราชาให้อภัยกับพระองค์ในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่าโกรธพระนางมาคันธยาที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยัง ในการให้อภัยทุกคนพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อมพระนางสาวาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอุเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตโนก็ได้นะเรียกได้ทั้งสองอย่าง พระเจ้าอุเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกคนนางสาวาวดีและต้องการให้ทะลุทุกคน500กับ1คนแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกเพราะไปปรามาสพระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชะบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวดาหรือพรหมบันดาลให้เป็นไปตามนั้นหรือว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิง500กับ1คนมีพระนางสามาวดีเป็นประธานเวลานั้นตัวเองกำลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตของพระนางสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้นและก็ไม่โกรธพระนางมาคันธยาอีกด้วยที่แกล้งแกล้งกับพระนาง แถมให้อภัยต่างคนต่างทำให้กันยังมีโอกาสให้อาวาสกับบรรดาบริษัทของพระนางท่านบอกว่าด้วยด้านเมตตาบารมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาตมาใช้ศัพท์ว่าบังเอิญในตอนต้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลังแต่ในเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางก็ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทนปล่อยลูกศรหวังจะให้ร้อยอกคือปักอกคนนางสามาวดีก่อนแล้วก็ทะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อกของนางสามาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกกลับจะล่ออกพระเจ้าอุเทนก็ให้เกือบจะแทงอกของพระเจ้าอุเทนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดี ตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าเทนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนนี้เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้คนที่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญบุญพรหมจรรย์แบบอุปิฏมาแล้วจะไปนิพพานได้ที่คนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรกต้องมาจากสวรรค์หรือพรหมโลกดังนั้นบุคคลที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบารมีด้านพรหมจรรย์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเต่าตนนั้นหายากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทนสอนจะเข้ามาปักอกพระองค์ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าในความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่500กับ1องค์นี้ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่แต่คราวนี้ไม่ถึงอกพระนางสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวโอ้กลับจะเล่นอกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกศรซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ยังรู้คุณความดีของพระนางสามาวดีกับหญิงรับใช้500คนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแท้ๆกับมีความโง่เง่าเต่าตนไปเชื่อหญิงอันธพาลมีสันดานหยาบหาทางกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีพอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกศรทันทีทิ้งคันศรทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท้าพระนางสามาวดีเพื่อขออภัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านท่านกราบความดีของเมียท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียนี่ดีเพราะอะไรก็กราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพระนางสามาวดีท่านก็แสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของพระเจ้าเทนห้ามไม่กลับห้ามไม่ขออภัยพระเจ้าเทนบอกไม่ได้หรอกฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออภัยเธอถ้าเธอไม่ให้อภัยฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปประทานขออภัยเรียกโทษกับบิดาของข้าพเจ้าขม่อมฉันพระเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัมมาโคดมคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเทนก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศได้เป็นอันว่าพระเจ้าเทนก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอันว่า

ครับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก

ีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดประทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ส่วนร่วมของประชาชน
1: นึกถึงวิทยุรัฐสภา
0: สาระความรู้ในเรื่องต่างๆ
1: ต้องวิทยุรัฐสภาง
0: านด้านนิติบัญญัติ
1: ลืมไม่ได้ฟังวิทยุรัฐสภาง
0: านท้องถิ่นร้องทุกข์กฎหมายปรึกษาปัญหา
1: ก็ต้องวิทยุรัฐสภา
0: บันเทิงฟังบทเพลงทั้งเก่าและใหม่ที่มีคุณค่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยขาดไม่ได้เพราะติดแน่นในใจแล้ววิทยุรัฐสภา
1: สถานีที่เป็นกลาง
0: และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนวิทยุรัฐสภา

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับถึงช่วงเวลาของรายการเปลี่ยนมุมคิดแล้วครับพบกับเราทั้ง2คนครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
3: กับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมคิดร่วมพูดคุยกันนะครับในเปลี่ยนมุมคิดเหมือนเช่นเคยครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
4: ในเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันได้ครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภานี่คือสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับนอกจากนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071 GHz ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถติดตามไปพร้อมๆกันผ่านทางออนไลน์ได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บไซต์ tpchannel.orgapplication TP Channel นะครับและยังสามารถชมรายการย้อนหลังทุกตอนผ่านทาง YouTube ที่ TP Channel ครับและชมไฮไลท์สำคัญของแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละ EP ได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook TP Online ได้ด้วยเหมือนกันครับ
4: ใช่ครับประเด็นวันนี้ครับเปลี่ยนมุมคิดจะพามามองเรื่องสาระที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจว่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการที่จะสร้างแบรนด์แบรนด์นึงสินค้าโปรดักชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งออกมาเนี่ยออนไลน์เนี่ยมีสิ่งสำคัญเป็นสื่อสำคัญเลยครับพี่ปริ้นแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพูดตรงๆก็คือการขายตรงเนี่ยนะครับบางคนก็จะถามถึงกรณีเก่าๆนะว่าตกลงแล้วเนี่ยขายตรงเนี่ยเป็นของจริงหรือขายฝันแล้วเราจะยังไงนะครับกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะที่ผ่านมายกตัวอย่างนิดนึงได้ไหม
3: ได้ครับ
4: กรณีของ The Iconของแม่ตั๊ก
3: อันนี้เป็นกรณีที่เป็นลักษณะของมีคดีกันเกิดขึ้นเน
4: า
3: ะ
4: แล้วก็ยัง

0: คบด้วยนะครับว่าเราจะแบ่งยังไงพี่ปริ้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าขายตรงเนี่ยคือธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายประเภทนี้เป็นธุรกิจขายตรงที่สุ่มเสี่ยง บางทีเขามีเรื่องของผลต่างตอบแทนมาล่อมีทองบ้างมีอะไรบ้างทำเป็นเหมือนกับให้เราได้ร่วมรุ้นกิจกรรมเขาตลอด
1: ให้มีลักษณะแบบชักชวนเข้าไปเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ดีได้รถได้บ้านได้โบนัสหรือว่า
0: ได้ทองอย่างเน
1: ี้
0: ย
1: ได้ทอง
0: ทองตอนนี้ราคาก็ยังสูงอยู่นะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องมาถามกันว่ากรณีที่มีลักษณะของการเชิญชวนเข้ามาแบบนี้แต่มีการขายสินค้าจริงๆนะก็มีการขายสินค้าแหละแต่ก็มีเรื่องพวกนี้เข้ามาด้วย
0: กระซิบดังๆได้ไหมว่าขายตรงถ้าแบบถูกกฎหมายเนี่ยสินค้าจะต้องมีอย่างที่พี่ปริ้นบอกแต่ถ้าขายตรงที่เข้าขายรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงแล้วเนี่ยสินค้าบางอย่างอาจจะไม่มีจริงก็ได้หรือมีแล้วอาจจะน้อยแต่ไปเน้นเรื่องของการดึงดูดด้วยผลต่างตอบแทนวันนี้เรามีอินโฟกราฟิกขึ้นมาทีมงานขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นการเทียบเลยก่อนที่จะไปคุยเชิงลึกกันในช่วงที่สองนะครับกับทางสคบว่าตกลงแล้วธุรกิจขายตรงเนี่ยรูปร่างหน้าตาโมเดลที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วก็ที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราเทียบให้เห็น2ฝั่งนะครับก็คือธุรกิจขายตรงปะทะกัน VS กับทางธุรกิจแบบแอบแฝงหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับมีหลายประเด็นนะทั้งรายได้คุณภาพสินค้าแนวทางหรือว่าโมเดลในการดำเนินการทางธุรกิจการสมัครสมาชิกการซื้อสินค้าการรับคืนสินค้าหรือว่าการที่จะเชิญชวนทุกคนเข้ามาเป็นเครือข่ายเดียวกันในธุรกิจขายตรงนะครับฝั่งซ้ายนะของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือธุรกิจขายตรงเนี่ยรายได้หลักจะมาจากสินค้าและการซื้อซ้ำ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่า
1: ทีมงานขึ้นอีกเพจหนึ่งได้ไหมฮะจะเป็นธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแอบแฝง
0: อันนี้ครับ
1: หรือว่าวงเล็บแชร์ลูกโซ่
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
1: อันนี้จะชัดเจนนะครับ
0: เหมือนที่พี่ปริ้นบอกเมื่อสักครู
1: ่ครับ
0: ถ้าของเราดีพี่ปริ้นครับคนก็ต้องอยากซื้อต่
1: อ
0: ก็จะเป็นลักษณะการขายตรงแบบ
1: เน้นสินค้า
0: เน้น
1: ตัวสินค้าเลยว่าสินค้ามีคุณภาพดีซื้อไปใช้แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆนะคุ้มค่าอะไรแบบนี้
0: ก็ต้องมีการซื้อซ้ำอันนี้เป็นลักษณะของทางการตลาดทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีลักษณะเป็นธุรกิจแอบแฝงหรือว่าแชร์ลูกโซ่คร
1: ับ
0: รายได้เนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเขาจะบอกว่ามาจากการชวนคนไปลงทุนเช่นผมไปบอกพี่ปริ้นบอกเนี่ยมีบริษัทหนึ่งนะเขาขายอันนั้นขายอันนี้มาเป็นดีลเลอร์กับเราไหมเปิดบินเนี่ย 30,000 50,000 แล้วก็จะได้ส่วนต่างเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเลย
1: ยังไม่ได้พูดเรื่องผลิตภัณฑ์เลยนะว
0: ่
1: าดีอย่างไรนะคร
0: ับ
1: คุ้มค่าอย่างไรแต่พูดถึงว่า
0: เราจะได้อะไร
1: คุณมาทำคุณจะได้อะไรแล้วก็แพ็กเกจมีการจัดมาให้เลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับ 30,000 50,000 แสนหนึ่งจะได้ของอะไรบ้าง
0: เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีเรื่องของผลิตภัณฑ์เลย
1: ไม่ได้คุยผลิตภัณฑ์เลย
0: นี่เป็นข้อแรกที่เราจะชวนทุกท่านมาวิเคราะห์ดูนะครับ
1: ครับ
0: ต่อมาคุณภาพสินค้านะครับคุณภาพสินค้าถ้าเป็นการขายตรงจริงๆก็ต้องมีการรับประกันคุณภาพสินค้าแน่นอนต้องมีอย.มีการจดแจ้งนะครับแล้วก็ต่างๆที่ผู้บริโภคจะได้
1: ร
0: ับ นะแต่ถ้าเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่หรือว่าธุรกิจแอบแฝงอื่นๆนะครับหลักๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสินค้าหรอก
1: ไม่รับประกันสินค้า
0: สินค้าดีไม่ดีก็ไม่รู้
1: คือไม่รับประกันความพึงพอใจ
0: ใช
1: ่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีเคลมอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเหมือนแบบปล่อยๆเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อีกอันนึงก็แนวทางการทำธุรกิจกับจะเห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงอบรมสมาชิกให้นะครับรู้วิธีการทำการตลาดในการขาย
0: เขาสอนให้ใช่ไหม
1: ให้รู้เกี่ยวกับคุณภาพสินค้านะครับการกระจายสินค้าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นแอบแฝงเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยเน้นหาสมาชิกเลยเอาไป
0: เอายอดเยอะไว้ก่อน
1: หาเพื่อนมาสมัครต่อนะมาร่วมลงทุนนะครับแทนการให้ความรู้เรื่องคุณภาพแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการกระจายสินค้าจะเป็นเน้นสมัครสมาชิก
0: โดยเอา
1: อะไรความร่ำรวยความอู้ฟู่อะไร
0: เอาจำนวน
1: เอาจำนวน
0: จำนวนว่าถ้าเราหาคนได้เยอะหาเครือข่ายได้เยอะเราก็จะได้สิ่งต่างตอบแทนเยอะอันนี้ลักษณะของแชร์ลูกโซ่ก็เห็นชัดๆนะเราเคยคุยกันหลายครั้งนะครับอีกส่วนหนึ่งครับการสมัครสมาชิกนะถ้าดูดีๆเนี่ยจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยการจ่ายค่าสมาชิกหรือว่าซื้อสินค้าครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องมีความเหมาะสมนิดนึงแล้วพอปีต่อเขาเรียกปีต
1: ่อ
0: นะก็จะต้องอาจจะลดลงไปนิดนึงนะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าในการสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายกันแต่ว่าไม่ได้ราคาสูงแต่พอถ้าไปเป็นธุรกิจขายที่ว่าแอบแฝงเนี่ยหรือว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกัน

0: ครับอย่างเช่นพี่ปิ้นพ
1: ี
0: ่ปิ้นอยากลงทุนสัก 50,000 แต่ได้ส่วนต่าง 30,000 เนี่ยพ
1: ี่
0: ปิ้นต้องซื้อเป็นเซต A นะแต่ถ้าพี่ปิ้นอยากได้เยอะพี่ปิ้นต้องซื้อเซต B นะถ้าไม่ซื้อล่ะหลุดออกไปจากระบบนะม
1: ัน
0: จะมีคำหลอกล่อลักษณะ
1: มันจะผูกมัดกันพอสมควรเน
0: า
1: ะ
0: ค่อนข้างจะบังคับนะครับ
1: ค่อนข้างจะบังคับ
0: ครับ
1: เรื่องของการรับคืนสินค้า
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นขายตรงจริงๆเนี่ยครับบริษัทก็จะรับซื้อคืนสินค้าเมื่อสมาชิกต้องการลาออกนะครับแต่ถ้าเป็นแอบแฝงเป็นแชร์ลูกโซ่ครับสมาชิกต้องการลาออกไม่สามารถคืนสินค้าได
0: ้โอ้โหอันนี้คือหักดิบมากเลย
1: รับผิดชอบทางเราไม่รับผิดชอบแล้วถือว่าสิ้นส
0: ุ
1: ดก
0: ันซื้อไปจบแล้วจบกันนะครับต่อมาครับเรื่องของการเชิญชวนในการร่วมธุรกิจ
1: ครับ
0: ก็คือธุรกิจขายตรงนะครับจะมีกฎหมายอย่างที่บอกว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายครับการดำเนินการธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของการขายตรงเคารพกฎหมายนะแต่ว่าถ้าเขาเป็นแชร์ลูกโซ่เมื่อไหร่หรือว่าเขาขายที่จะมีลักษณะซ่อนเร้นแอบแฝงนะครับเขาก็จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยลงทุนต่ำได้ผลประโยชน์เยอะนะคนก็จะแบบโอ้โหพูดง่ายๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลักษณะเหมือนกับหลอกล่อเราให้น่าเชื่อถือนะครับให้มีความมั่นใจอะไรบางอย่างเปรียบเสมือนเราเนี่ยเป็นแมงเม่าที่จะบินเข้ากองไฟนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับนี่คือความต่างแล้วก็มีจุดต่างเล็กๆที่เราจะต้องมาคุยกันจ
1: ึ
0: งเป็นโจทย์ที่มาว่าชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับพี่ปริ้นมาเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ว่าขายตรงเนี่ย
1: อัน
0: ดับแรกเลยต้องแบ่งให้ออกก่อนว่าลักษณะเป็นอย่างไร
1: แบ่งแยกกันให้ชัดเจน
0: ให้ชัด
1: นะครับ
0: แบ
1: บไหนคือถ้าเป็นบริษัทหลักๆใหญ่เรารู้อยู่แล้วเนาะเราชัดเจน
0: แต่ดำเนินการมาหลายปีในค่อนข้างจะเชื่อได้
1: ครับแต่หลังๆมาก็จะมีบริษัทใหม่มาพร้อมกับระบบออนไลน์เนาะอย่างน
0: ี้
1: ก็จะมีออนไลน์ที่ชักชวนกันผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook นะฮะผ่านทางพวก Twitter IG อะไรต่างๆก็มีน้องใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังถ้าเป็นบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่นะ Amway Gifflin
0: สูเรียนนี่เขาทำมานานมากอ
1: ันนี้ได้ยินชื่อเสียงมาชัดเจนมากแล้วยอดขายแต่ละปีเนี่ยสูงด้วยนะ
0: ก็เขามีการซื้อกลับไงพี่ปิ้น
1: ครับ
0: เห็นไหมกลับไปอย่างที่สมการหรือว่าโจทย์แรกที่เราชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังคิดเอาเป็นว่าขายตรงไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้สคบจะมาคุยกับเราแล้วม
1: ัน
0: มีอะไรซ่อนที่ทำให้เราต้องคิดเอ๊ะต้องต้องทำงานนะครับว่าตกลงแล้วขายตรงหรือขายฝันกันแน่นะครับรายละเอียดเจาะลึกตรงนี้ตามต่อในเปลี่ยนมุมคิดช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
1: ครับ

0: คุยและเปลี่ยนมุมคิดกันต่อนะครับตกลงแล้วขายตรงขายฝันแบ่งกันอย่างไรรู้เท่าทันก่อนตัดสินใจครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการประกอบธุรกิจกองคุ้มครองผู้บริโภค4จากทางสคบนะครับพูดคุยกันกับทางผอ.ณัชพัฒน์ขาวแก้วหรือว่าพิโรจน์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับที่วันนี้มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันหลายคนเนี่ยตามกรณีดังๆเลยคือ The Icon หรือแม้กระทั่งรองลงมาก็คือแม่ตั๊กแล้วมีอีกหลายกรณีวันนี้มาคุยกันเนี่ยเบื้องต้น The Icon ไปถึงไหนแล้วครับ
2: The Icon นะครับสำหรับคดี The Icon เนี่ยก็ศาลได้มีการนัดสืบพยานนะครับทั้งฝ่ายโจทและจำเลยไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปให้การแล้วก็เบิกความในชั้นศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: คือดำเนินคดีมานี่มาถึงระดับแถวไหนละของผู้นำในกลุ่ม The Icon ครับ
2: จริงๆก็ดำเนินคดีไปทั้งหมดตามที่เป็นข่าวเมื่อปีปลายปี67นะครับก็คือตัวนิติบุคคลก็คือบริษัท The Icon แล้วก็ตัวบอสต่างๆที่ตามข่าวเลยก็ที่มีการดำเนินคดีอยู่ณวันนั้นนะครับ
1: กับโค้ชผู้นำทีมแรงต่างนี
0: ่โดนหมดไหมเก็บหมดไหม
2: 10กว่าคนนะ10ห้าหรือ16คนเนี่ยผมจำไม
1: ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าหัวหลัก
2: หมดเลยครับผม
0: รองลงมานี่คือผู้เสียหายรวมกลุ่มกันอะไร
2: ผู้เสียหายเนี่ยก็มีตามตัวเลขเนี่ยก็เกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการฟ้องเป็นคดีแพ่งด้วยนะครับนอกจากคดีอาญาที่ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งฟ้องให้อัยการส่งฟ้องในคดีอาญานะครับตามข่าวก็คือช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยอันนั้นคดีอาญาส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับสำหรับผู้เสียหายทั้งหมดที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปมีทนายแล้วก็ไปฟ้องในคดีแพ่งอีกส่วนหนึ่ง
0: ก็แยกอีกส่วนหนึ่ง
2: นะครับแพ่งกับอาญานะครับ
0: อันนี้เราทำให้เห็นนะว่าดีไอคอนคือเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับ
2: ส่วนคดีแพ่งเนี่ยยังศาลยังไม่นัดสืบพยานนะครับก็คงน่าจะเป็นเดือนหน้า
0: ก็คือในช่วงประมาณนี้แหละทีนี้วันนี้คุยกันแล้วอย่างช่วงแรกเนี่ยผมบอกกับพี่ปริ้นไปว่าขายตรงเป็นอย่างไรแล้วก็กรณีที่เข้าขายแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อย่างกรณีของแม่ตั๊กเนี่ยกับดีไอคอนถ้าเทียบกันเนี่ยคือโมเดลมันเหมือนกันไหมต่างกันไหมเพราะว่ามันก็เข้าขายพูดตรงๆคือลักษณะเป็นเหมือนกับแชร์ลูกโซ่ครับพ
2: ่อมันมีความคล้ายของมันอยู่ก็คือการเชิญชวนจูงใจให้คนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนอันนี้คือความคล้ายของมันใน
1: แรกเลยที่เขาเป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องผลตอบแทน
2: ผลตอบแทน
1: ก็คือให้ผลตอบแทนที่สูงแบบนี
2: ้ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินตามกฎหมายกำหนดซึ่งอันเนี้ยอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินตามกฎหมายพึงกำหนดเนี่ยไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันเครดิตฟองซีเอที่เขากำหนดไว้ซึ่งมันสูงกว่าประมาณในช่วงเวลานึงเขาก็จะประกาศดอกเบี้ยมาน่าจะประมาณสัก5-6%นะครับต่อปีแต่ถ้าเป็นคดีที่เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับที่มีการให้ผลตอบแทนกันเนี่ยในคดีที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นข่าวเมื่อปี57 58 59เนี่ยคดียูฟันนะครับคดียูฟันก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินกำหนดไว้หลายเปอร์เซ็นต์หลัก 100% นะครับ
0: โอ้โห
2: นะครับอันนี้คือสิ่งที่บริษัทจูงใจให้คนนำเงินมาลงทุนซึ่งถามว่าเงินนี้มันมาจากไหนนะครับ
1: กับ
2: มาจากคนข้างล่างมาจากคนข้างบน
0: ก็คือการที่จะเหมือนกับคล้ายๆสั่งซื้อสินค้าเปิดบินเป
2: ็
0: นดีลเลอร์เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีของจริงไหมครับพ่
2: อของเนี่ยมันมีจริงเพียงแต่ว่ามันไม่บาลานซ์หรือไม่สมดุลกับยอดขายนึกภาพออกไห
0: ม
2: อย่างคดีแชร์น้ำมันตะเกียงหอมระเหยแล้วกันเน
0: า
2: ะที่ตรงพระราม9อันนี้ผมเพิ่งไปเป็นพยานในชั้นศาลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเขาให้ลงทุนเปิดบินเลยนะครับ 192,000 บาท
0: เยอะนะ
1: ครับได้ของอะไรบ้างครับ
2: ของที่บริษัทนำมาขายก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันตะเกียงที่ใช้จุด
0: ในอะโรมาก
2: ลิ่นอะโรมาในที่นวดอะไรเงี้ย แต่ถามว่าชาวบ้านที่มาร่วมลงทุนเนี่ยเขามีร้านนวดไหมเขามีร้านนวดไหมที่จะซื้อไอตัวน้ำมันเนี่ยไปจุดแล้วก
3: ็
2: ให้บริการ
1: ครับ
2: แล้วมีกำลังที่จะเอาเงินแสนมาซื
3: ้
2: อนะครับไหมแต่ทุกคนที่เอาเงินไปลงเนี่ยก็เป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับมีเงินไปลง 192,000 บาทแล้วก็ได้ผลตอบแทนเนี่ย 54,000
1: ครับ
2: ถ้าผมไปหาคุณต้นให้ลง 192,000
3: ผมตีไปเลย 200,000 นะพอ จะได้ 50,000 เนี่ยนะ
2: 50,000
1: ได้ 50,000
3: มันคุ้มไหมเนี่ย
1: ในกี่เดือนครับ
2: ที่เขาจะหาปุ๊บก็ได้เลยในรอบที่เขาตั้งไว้ก็คือ1 อาทิตย์ในวงเซอร์เคิลของเขาที่กำหนดผมหา2คนเนี่ยผมได้แสนนึงแล้วนะทำไมจะไม่คุ้มถ้าเกิดผมหาได้ลองคิดดูสิ
3: ต้องหาไปเรื่อย
2: ๆผมหา4คนอ่ะ
3: แต่ที่ผอ.พูดนี่คือเห็นไหมสังเกตไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่มีเรื่องของ
2: ไม่
3: มีเรื่องคุณภาพเลยเน้นหาอย่างเดียว
2: ถ้าถามใจตัวเราสิที่เอาเงินไปลง 190,000 เนี่ยเราเอาของไอ้น้ำมันตะเกียงหอมระเหยเนี่ยไปขายใคร
3: ยังไม่ทันได้ขายเลย
2: ไปขายที่ไหนเอาไปใช้อย่างไรให้มันหมดแล้วกลับมาซื้อใหม
3: ่
2: ใจตัวเองไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าสินค้าเนี่ยจะมีประกอบกับสินค้าของบริษัทเนี้ยเขาบอกว่าเขานำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร
3: ์
2: แต่พอเราไปตรวจย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปดูเส้นทางของการนำเข้าของตัวสินค้าเนี่ยซึ่งกำไรของเดือนสิงหาของปี 54-55 เนี่ยเขาบอกว่า500กว่าล้านแต่ยอดนำเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลคูณบวกลบคูณหารยังไงมันก็ไม่ถึง
3: เห็นไหมอัน
2: นี้คือสิ่งผิดปกติ
3: มันบางอย่างบางข้อมูลมันย้อนแย้งธุรกิจคุณโตแต่ทำไมของคุณขายไม่ค่อยได
1: ้ขายไม่ได้มันย้อนแย้งกันจุดเริ่มต้นของบริษัทต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเขาจดทะเบียนมาเป็นลักษณะของการขายตรงตามเจตนารมณ์ไหมฮะ
2: จริงจริงคืออย่างนี้
1: คืออ
2: ย่างน
1: ี้
2: จริงๆบริษัทเนี่ยก็จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็มายื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับสคบซึ่งโครงสร้างของแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนในตอนยื่นจดตอนแรกนะครับทำไปทำมาเนี่ยภายหลังเนี่ยมันก็เริ่มเบี่ยงเบนเห็นช่องทางหรือมีการเทคโอเวอร์ของกลุ่มคนที่เข้ามานะครับมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเจตนาเดิมเนี่ยของบริษัทที่เคยบอกว่าจะขายสินค้าเนี่ยก็
3: เปลี่ยนแปลงไป
2: เปลี่ยนแปลงไปเพราะเงินเริ่มจะเข้ามาเยอะ
3: ครับ
2: นะครับอย่างกรณีของบริษัทยูฟันเลยเนี่ยบอกว่าขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร3รายการพอสุดท้ายไม่มีการขายสินค้าไอ้3รายการที่จดเลยกลายเป็นขายอะไรรู้มั้ยครับ
3: แล้วเขาขายอะไรครับ
2: หน่วยลงทุนเป็นยูโทเค็น
1: กลายเป็นอย่างนั้นไป
2: กลายเป็นอย่างนั้น
1: ไปซื้อหน่วยเพื่อจะไปซื้อเหรียญโทเค็นอะไรพวกนี้
2: ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเมื่อปี56-57เนี่ยไอเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือไม่มีอะไร
3: มารองรับ
2: ต
3: รงนั้น
2: ซึ่งแต่ว่ามีการชักชวนจูงใจโฆษณาให้คนมาซื้อหน่วยลงทุนอยู่โทเค็นแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม
3: เป็นเหรียญเป็นอะไรก็ว่ากัน
1: คือเหมือนอาจจะเป็นลักษณะของการหลอกง่ายดีมีความซับซ้อนอย่างน
2: ั้
1: น
2: ซับซ
3: ้
2: อน
3: ใหม่ไง
1: ไม่ต้องมาเป็นของอ่ะของเดี๋ยวต้องไปหาของมาเอาเป็นเหรียญแล้วกันอาจจะอยู่ในดิจิตอลอะไรอย่างเง
2: ี้ย1โทเค็นเท่ากับ 0.SU point อะไรเงี้ยคือ
3: คิดเยอะอ่ะ
2: คิดเยอะคิดตามไม่ท
3: ันจะมาเป็นเงินบาทไทยที่มันเยอะเหลือเกิน
2: อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งที
3: ่
2: มันเหมือนสร้างความใหม่แปลงใหม่ให้คนที่เขาสนใจ
3: เหมือนจะว้าวอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาย้อนกลับมาดูที่กฎหมายนิดนึงครับผอ.ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากให้ผอ.ย้ำตรงนี้นิดนึงว่าการขายตรงเนี่ยจริงๆเรามีกฎหมายใช้กันมาโอ้หลายสิบปีแล้วนะแต่ว่าทำไมส่วนใหญ่เวลาเราฟังอะไรที่เป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยบางทีมันถูกซ่อนด้วยแอบแฝงอะไรบางอย่างแล้วเราถึงตัดสินใจแยกมันไม่ออกครับผ
2: อ.จริงๆถ้าเอากันจริงๆเนี่ยหลักการคือเราต้องแยกการซื้อสินค้าออกจากหาคนให้ได้ก่อนนะครับเพราะหัวใจหลักของธุรกิจขายตรงก็คือตัวสินค้าแล้วก็การคุ้มครองการตัวสินค้าแล้วก็ผู้บริโภคเป็นหลักอ
3: ัน
2: นี้คือคู่หัวใจหลักของธุรกิจขายตรงเลยนะครับถ้าบริษัทไหนเนี่ยชูผลประโยชน์ตอบแทนเหนือกว่าสินค้า
3: อ
2: ันเนี้ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเสียงที่จะออกไปในลักษณะของแชร์ลูกโซ่
3: นั่นไง
2: จุดนะครับ
1: จุดที่สังเกตจุดที่ให้แบบว่าเป็นจุดหลักเลยนะเวลาแบ่งแยกใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ให้ดูตรงนี้แล้วตอนนี้เรื่องของกฎหมายครับเกี่ยวกับพรบการขายตรงที่มีการบังคับใช้อยู่เนี่ยก่อนที่แต่ละบริษัทจะมา ขายตรงได้เนี่ยเขาต้องไปจดทะเบียนอะไรยังไงบ้าง
2: จริงๆเขาต้องมาจดทะเบียนกับสคบ
1: ครับ
2: แล้วก็ให้สคบเนี่ยตรวจสอบเรื่องแผนการจัดต่อแผน
1: เราดูแผน
4: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
5: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่งลาเต้ท็อปปะ
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิ
1: ฟสายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกันล่ะ
3: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
4: ์อาติอาติ
5: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
4: ป้าอยากไล่
5: สบู
4: ่ยาสระผม
5: ผงซักฟอก
4: ยาสีฟัน
5: น้ำตาล
4: นมข้น
5: กาแฟ
4: น้ำปลา
5: น้ำมันหอย
4: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: Nah, baby. You know how we do it. Too easy to hate, bro.
1: Give up.

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: นับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
2: ป้าอยากไล
1: ่สบู่
2: ยาสระผม
1: ผงซักฟอก
2: ยาสีฟัน
1: น้ำตาล
2: นมข้น
1: กาแฟ
2: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
3: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
4: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
1: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
5: ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตังยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตังยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
6: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ

0: สิงคโปร์จากยังโอมกันด้วยนะฮะใจฉันตามเธอไป
1: wow.
0: ถ้าความรักมันกินไม่ได้แล้วเบบี๋ล่ะฮะกินได้ไหมทักทายกันด้วยนะฮะ 95.5 กิฟต์แองเจิลเรดิโอคืนนี้มีสิ่งดีๆให้คุณนะฮะอยู่กับโดมอนแองเจิลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลย
2: กิฟต์แองเจิล 95.5
0: สวัสดีไปพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับกะทิตาอร่อยดี
1: wow.
0: นะฮะกะทิอร่อยดีครับทำอาหารให้อร่อยไม่ใช่เพียงแค่มีฝีมือดีเท่านั้นนะฮะแต่ต้องมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยนะครับเลือกใช้หัวกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดี
1: wow.
0: นะต้องบอกว่าทำอาหารไทยทั้งอาหารคาวและขนมหวานเพราะความมั่นใจเพราะมั่นใจในคุณภาพที่มีมานานกว่า30ปีนะฮะรวมไปถึงมีวางจำหน่ายกว่า70ประเทศทั่วโลก
1: wow.
0: นะฮะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็อร่อยเข้มข้นหอมมันสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้วันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับรวมไปถึงห้างใต้ที่สุดซูเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขากันด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็อยู่ดูแลเราตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับกะทิตาอร่อยดี
2: กิฟต์แองเจิล 95.5
3: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
0: เบรกนี้อยู่ในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้กันด้วยนะครับเพิ่มเติมงานเพลงเพาะๆกันเข้ามาได้ที่0422482242นะครับ SMS 422-1095รวมไปถึงทางแฟนเพจกันด้วยนะครับ facebook.com/gipangelido สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลย
1: wow.
0: อ่ะหนึ่งงานเพลงซิงเกิลใหม่จาก Iron Boy กันด้วยนะฮะเบรกนี้มีสาระดีๆมาฝากกันด้วยนะฮะกรมอนามัยชี้นะครับไทยเข้าขั้นวิกฤตขั้นรุนแรงนะฮะคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแต่อยากได้ผัวเพิ่ม

0: ที่สารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟ
2: หายหายหายคิวคิวคิวหายคิวยูเอสทีไ
0: ปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: รสแท้กาแฟไทยกลมกล่อมกลิ่นหอม
7: กาแฟเขาช่อง
8: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
9: ไปกันเลย
10: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
11: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้มด้วยนะ
13: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อก

It's your boy. That's right.